0: Romantic Thai Vibes.
1: รักเธอคนเดียวแค่ทุกนิริใจของฉัน
0: Moody Indonesian Melodies.